0: เสียบะเนต่ายไปแม้ดีเฉิงดีคา
1: ดีเฉ
0: ิ
1: งด
0: ี
1: ค
0: าตรองกองตุเ
1: ม
0: ียนลองเมีย
1: ตรองกอง
0: ตุเมียนล
1: อง
0: เมียกุตุกองมุศีเม
1: ีย
0: กุตุกองมุ
1: ศี
0: เมียเปวีโดเปวีโดกุตุกองมุกุตุกองมุสุสุโรโกเลสุสุโรโกเลพระยาตะบี้โดโรกะ